สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่21 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและโอมานเห็นพ้องกันว่าประชาคมนานาชาติรวมถึงประเทศต่างๆที่อยู่ตามเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้และประเทศที่ใช้เส้นทางน้ำนี้ควรร่วมหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้พบกับนายบัตอัลบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานที่ประเทศโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคมโอมานกำลังจัดการเจรจากับอิหร่านเพื่อกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งทั้งสองประเทศอยู่คนละฝั่งของช่องแคบที่เป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญแห่งนี้นายโมเตงิเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับประกันว่าเรือทุกลำสามารถแล่นผ่านช่องแคบนี้ได้อย่างอิสระและปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเขายังได้นำเสนอแผนการของญี่ปุ่นที่จะช่วยเหลือโอมานและประเทศอื่นๆในอ่าวเปอร์เซียเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจและภาคส่วนอื่นๆด้วยนายบัตแสดงเจตจำนงของโอมานที่จะสานต่อความร่วมมือในการจัดหาพลังงานอย่างมีเสถียรภาพต่อไปการเยือนโอมานเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการเดินทางเยือนตะวันออกกลางของนายโมเตงิซึ่งรวมถึงการเยือนซาอุดีอาระเบียด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในช่วงเวลาที่สถานการณ์เกี่ยวกับอิหร่านกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเขาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่มากขึ้นเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่ากองเรือแปซิฟิกของรัสเซียได้จัดการฝึกซ้อมจำลองการโจมตีเรือนอกชายฝั่งดินแดนทางเหนือของญี่ปุ่นรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ประกอบด้วยเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถีและระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่รู้จักกันในชื่อบาสเตียนประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยกล่าวว่ารัสเซียมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขณะที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังรุกคืบเข้ามาในภูมิภาคนี้และกำลังก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรใหม่ทางทหารและการเมืองผู้นำรัสเซียยังกล่าวอีกว่ามาตรการคว่ำบาตรของญี่ปุ่นต่อรัสเซียเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุอันควรรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ผู้นำรัสเซียเยือนพื้นที่ดังกล่าวนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้วิพากษ์วิจารณ์การเสริมกำลังทางทหารของรัสเซียในดินแดนทางเหนือของญี่ปุ่นนายโมเตงิให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่โอมานเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมหลังรัสเซียจัดการฝึกซ้อมทางทะเลนอกชายฝั่งหมู่เกาะดังกล่าวโดยกล่าวว่าการเสริมกำลังทางทหารของรัสเซียรวมถึงการฝึกซ้อมโดยใช้ขีปนาวุธนั้นไม่สอดคล้องกับจุดยืนของญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ต่อข้อถามเกี่ยวกับท่าทีของญี่ปุ่นหลังประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะดังกล่าวเมื่อเร็วๆนี้นายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียมาโดยตลอดและญี่ปุ่นจะดำเนินการรับมือในเวลาที่เหมาะสมโดยพิจารณาอย่างรอบด้านถึงผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศเขากล่าวเสริมว่าจุดยืนของญี่ปุ่นในการมุ่งแก้ไขประเด็นเรื่องอธิปไตยเหนือหมู่เกาะดังกล่าวและหาทางลงนามสนธิสัญญาสันติภาพกับรัสเซียยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขากำลังจะเริ่มปฏิบัติการทำลายล้างทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านและเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ร้ายแรงมากแต่อิหร่านตอบโต้คำขู่ล่าสุดของนายทรัมป์นายทรัมป์โพสต์ข้อความข่มขู่เมื่อวันพุธที่19สิงหาคมและนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้ออกมาประณามข้อความดังกล่าวในโพสต์ทางโซเชียลมีเดียของเขาเมื่อวันพฤหัสบดีที่20นายอารอกชีกล่าวว่าแผนการของสหรัฐเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจและจะนำมาซึ่งความพ่ายแพ้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเขายังกล่าวอีกว่าการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจของสหรัฐคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยทั่วโลกนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ CNBC เกี่ยวกับแผนดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่20โดยอ้างว่านี่จะเป็นมาตรการร่วมมือกันโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเขายังเตือนด้วยว่าประเทศที่ยังคงทำธุรกิจกับอิหร่านจะต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ทรงพลังและรุนแรงอย่างเต็มที่โดยเจาะจงถึงการโอนเงินการซื้อน้ำมันจากอิหร่านหรือการถ่ายโอนสินค้าระหว่างเรือกลางทะเลนายเบสเซนปฏิเสธที่จะบอกว่าจีนจะตกเป็นเป้าหมายหรือไม่แต่เขากล่าวว่าการร่วมมือกับแผนการนี้เป็นผลประโยชน์ของจีนเขากล่าวว่าจะจัดการแถลงข่าวในวันจันทร์ที่24เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมบริษัทโทบุเรลเวย์ของญี่ปุ่นระบุว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ย่ำแย่ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพนักงานซ่อมบำรุงรางรถไฟอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่20รถไฟด่วนพิเศษขบวน1พุ่งชนพนักงาน4คนที่กำลังฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชลงบนรางรถไฟสายนิโกของบริษัทโทบุเรลเวย์ที่สถานีชินคานุมะในเมืองคานุมะจังหวัดโทจิงิทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวทั้ง4คนถูกนำส่งโรงพยาบาลและมีการยืนยันการเสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่โทบุเรลเวย์แถลงข่าวเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่20ว่ามีคน10คนอยู่ในที่เกิดเหตุโดยคนงาน7คนกำลังกำจัดวัชพืชส่วนอีก3คนมีหน้าที่เฝ้าระวังและให้สัญญาณด้วยธงเพื่ออนุญาตให้รถไฟเข้าสถานีพวกเขากล่าวว่าพนักงาน2คนที่คอยตรวจสอบรถไฟที่กำลังวิ่งใกล้เข้ามานั้นประจำอยู่ตามจุดที่กำหนดไว้แต่พวกเขาอาจไม่สามารถสื่อสารกันได้พวกเขาอธิบายว่าพนักงานขับรถไฟได้ควบคุมรถไฟเข้าไปในชานชาลาหลังจากได้รับสัญญาณว่าคนงานทุกคนออกจากรางรถไฟแล้วตำรวจกำลังสอบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้โดยสงสัยว่าเป็นการประมาทเลินเล่อทางวิชาชีพจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่25เกี่ยวกับการบอกอาการเจ็บป่วยครับ

0: คำตัวเอกในบทสนทนาซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุทำกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นแต่ดูเหมือนมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นค่ะ
1: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่25กันครับ
2: ทามะซังคาโอิโรกะวารุอิเดสโยどうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
1: มาดูความหมายไปทีละช่วงครับ
0: คุณฮารุมีเซ็นเซอร์ตรวจจับปัญหาติดตั้งอยู่แล้วแก้มของคุณฮารุก็เริ่มเปล่งแสงสีน้ำเงินอ่อนๆ ออกมาค่ะ
2: ทามะซังคาโอิโรกะวารุอิเดสโย
1: คุณทําสีหน้าไม่ดีนะคะ
2: โดชิตันเดสกะ
1: เป็นอะไรคะ
0: ทำเป็นหวัดและบอกว่า
3: โนโดะกะอิตะอินเดส
1: เจ็บคอค่ะ
0: ทางด้านคุณฮารุก็พูดว่า
2: โอยาโอยา
1: อ้าวแล้วกัน
0: คุณฮารุให้คำแนะนำว่า
2: そんな時にはしょうがはちみつ湯がいいですよ
1: เวลาเป็นแบบนั้นชาน้ำผึ้งขิงดีนะคะ
0: ส่วนมีย่าพูดว่า
3: カイトが今作っています
1: ตอนนี้ไคโตะกำลังทำค่ะ
0: แล้วไคโตะก็นำชาน้ำผึ้งขิงมาให้ทำค่ะ
4: タムさんできたよ
1: คุณทำเสร็จแล้วนะ
4: はい、どうぞ。
1: ครับ、เชิญเลย。
0: มีย่าบอกทำว่า
3: お大事に。
1: หายเร็วๆนะ。ครับ、ชาน้ำผึ้งขิงที่ว่านี้ชงด้วยการนำน้ำร้อนใส่ขิงที่ขูดๆออกมาให้นิ่มและน้ำผึ้งครับ。ว่ากันว่าช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและไอได้ดีครับ。
0: น่าสงสารทำนะคะ。ก็หวังว่าทำจะอาการดีขึ้นโดยเร็วค่ะ。
1: สำนวนหลักประจำวันนี้คือเจ็บคอ
3: 喉が痛いんです
1: จำโครงสร้างนี้ไว้ก็จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อไม่สบายครับคำว่า
5: 喉
1: แปลว่าคอคำช่วยがที่ตามมานั้นบ่งชี้ส่วนที่รู้สึกว่าเจ็บปวดและ
5: 痛いんです
1: แปลว่าเจ็บหรือปวดครับจุดสำคัญของวันนี้อยู่ในส่วนที่พูดว่า
5: 痛いんです
1: ได้แก
5: ่です
1: เมื่อต้องการอธิบายให้อีกฝ่ายทราบอาการไม่สบายเพิ่ม
5: です
1: เข้าไปที่ท้ายประโยคครับคำว่า
5: 痛いんです
1: ประกอบด้วยคำว่า
5: 痛い
1: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อีที่แปลว่าเจ็บหรือปวดจากนั้นต่อด้วย
5: です
1: นั่นเองนะครับในบทสนทนาทำใช้สำนวนนี้อธิบายอาการของตนให้คุณฮารุฟังครับ
0: ทีนี้ก็ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 痛いんです喉が痛いんです
1: มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอื่นๆกันดูครับ
6: どうしたんですか
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: まあ、ピチャラナーガンクラブ。
6: どうしたんですか？
0: เป็นอะไรคะ？
1: นี่คือสำนวนที่ใช้ถามสภาพของอีกฝ่ายหนึ่งคำว่า
5: どう
1: เป็นคำบ่งชี้คำถามแปลว่าอย่างไรหรือในกรณีนี้ก็คืออะไร
7: 頭が痛いんです。
0: ปวดหัวครับ。
1: คำว่า
5: 頭
1: แปลว่าหัวและ
5: 頭が痛い
1: แปลว่าปวดหัว
7: 熱があるんです
0: มีไข้ครับ
1: คำว่า
5: 熱
1: แปลว่าไข้และ
5: ある
1: เป็นคำกริยาแปลว่ามีนำมารวมกันเป็น
5: 熱がある
1: แปลว่ามีไข้ก็อย่างที่เห็นในกรณีนี้นะครับไม่ใช่แค่คำคุณศัพท์เท่านั้นแต่คำกริยาก็นำหน้า
5: です
1: ได้ครับ
0: พูดซ้ำคำตอบหลังจากฟังบทสนทนาเลยค่ะ
5: どうしたんですか頭が痛いんです熱があるんです
1: ทีนี้จะพูดอย่างไรถ้าปวดท้องคำว่าท้องพูดว่า
5: おなかおなか
1: และปวดพูดว่า
5: 痛い痛い
1: จำได้ใช่ไหมครับลองพูดได้เลยครับ
6: おなかが痛いんです
1: แล้วถ้ารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวจะพูดยังไงคำว่ารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกไม่สบายพูดว่า
5: 気持ちが悪い気持ちが悪い
1: เชิญครับ
0: เอาละค่ะทีนี้ก็อธิบายได้แล้วนะคะว่าอาการเป็นยังไงเมื่อป่วย
1: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของมีย่าครับเธอบอกทำว่าขอให้หายเร็วๆนะจำไปทั้งอย่างนี้และพูดให้ชินไว้นะครับ
3: お大事に
1: สำนวน
5: お大事に
1: แปลตามตัวอักษรว่าทนุถนอมให้ความสำคัญแก่ร่างกายด้วยนะซึ่งแปลง่ายๆก็คือหายเร็วๆนะนี่เป็นสำนวนแสดงความห่วงใยผู้ที่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บสื่อความหมายว่าขอให้พักผ่อนพักฟื้นอย่างเพียงพอและหายป่วยเร็ว
0: ๆถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: お大事に
1: ฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
0: ต่อไปคือช่วงถุงความรู้คุณฮารุค่ะความรู้ของวันนี้คือจะทำอย่างไรถ้าป่วยในญี่ปุ่น
1: คุณสุทธิพรครับตอนอยู่ญี่ปุ่นนี่ถ้าไม่สบายขึ้นมาจะทำยังไงครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับอาการนะคะอาจจะกินยาของดิฉันเองหรือไปหาซื้อตามร้านขายยาค่ะ
1: ครับถ้าอาการไม่หนักหนาพึ่งพาร้านจ่ายยาหรือร้านขายยาก็สะดวกดีครับถ้าอธิบายอาการของเราอย่างเช่นปวดท้องหรือมีไข้เภสัชกรก็จะแนะนำยาที่เราซื้อได้เลยโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ครับ
0: แล้วถ้าต้องไปหาหมอล่ะคะ
1: ก็ควรจะหาคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีหมอที่รักษาได้ตรงตามอาการของเราครับหลังจากหมอตรวจวินิจฉัยแล้วก็จะให้ใบสั่งยาเราก็เอาใบสั่งยาไปที่สถานจ่ายยาเพื่อซื้อยาได้นะครับรายชื่อสถาบันการแพทย์ที่เตรียมความพร้อมเพื่อรักษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นให้ข้อมูลในหลายภาษาด้วยอยู่บนเว็บไซต์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO เข้าไปที่เว็บไซต์โดยสืบค้นด้วยข้อความ For Safe Travels in Japan JNTO นะครับลองบันทึกไว้เพื่ออ้างอิงต่อไปก็ดีนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถหาสถาบันการแพทย์ที่อยู่ใกล้ด้วยการสอบถามที่จุดประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวและที่เคาน์เตอร์ต้อนรับที่โรงแรมในกรณีฉุกเฉินกดโทรศัพท์119และเรียกรถพยาบาลครับ
0: อ๋อเลข119นะคะจะจำไว้ค่ะ
1: ครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกเพลิดเพลินท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ด้วยสุขภาพที่ดีนะครับยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
0: ในบทเรียนหน้าทำกับเพื่อนร่วมบ้านจะไปชมดอกซากุระบานกันค่ะอย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan